0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来了。
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไหมที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นเนอะคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: 是看这个味道就来了，
2: 太香了！哇，
0: 好香啊！贵州蛋包洋芋，哦，
4: 我也想吃。
0: 贵州菜太棒了，想吃吗？尝尝。
3: I like this one.
2: 恋爱豆腐果，这个是什么？
0: 你还记得这个？
4: 哦，记得，记得，记得。
0: 豆腐里面包折耳根。
4: 我很喜欢吃折耳根。哇
2: 哦！叉叉
0: 呢？要尝
3: 了。
0: 叉叉尝了就有男朋友了。
3: 耶，男朋友 please， 男朋友。
4: 吃完就想恋爱。
3: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไปจีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
5: wow
3: อย
5: ่
3: างนี้หรือเปล่าม
6: ันไม่เหมือนที่เคยไว้อะ
5: 这是什么？
4: 四荔枝。哦哦，这个我们上次喝过的。但它这个是鲜榨的。哇！
7: 一直出口水，现在。
5: 两眼放光。青云市集啊，它是贵阳人的深夜食堂，是无数老贵阳的回忆。姜葱鸭。
7: 那个凉粉也特别棒。
5: 长旺面。
7: 对，那很好吃。那个就是在那个集市的一个十字路口旁边。
3: 贵阳ที่พูดไปเลยค่ะว่าตลาดคนที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แบบเขาเรียกอะไรเปิดกว้างให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ
5: 但是我觉得像夜市本身就跟音乐是能够很好的结合的
0: 对哦
2: 他是外国人呀啊
0: 还真是好听啊
6: 很好听
0: 天气也很凉快
2: 我觉得如果别的地方呢这么晚了他就最多就只听音乐喝酒但是这里还吃
0: 小吃
2: 这个小吗
8: 要吃些什么
0: 可以来一个特色的烙锅吧

0: shut up。但是我觉得艾琳其实大部分的时候都是用夸夸的模式，
1: 对，
2: 因为他那个哥。不只是我，像我家来中国的时候，然后我妈妈也夸他有父亲真好呀，就都不用担心什么了，只听父亲安排，让父亲当导游。
0: 啊，所以其实你们家族的传统就是夸夸，是不是？你妈妈是不是也很会夸你爸？
2: 不，
0: 很坚定。哦，所以你的这个孕妇之道，你知道什么叫孕妇之道吗？就是怎么搞定老公的方法，控制控制。就好不看错了，是不是就用这个？
3: 感觉要强制爱，
2: 应该是吧？
0: 我觉得如果能用夸夸的方式解决的，咱们就不要用批评的方式。嗯，
4: 阿福你好帅。哎，
0: 我觉得阿福，你能不能想起一个他最近一次非常真诚夸你，然后你心里特别受用的一个例子，有吗？
5: 他就演完出，他说你在台上那个瞬间就感觉就是你像喜剧大师，他就真诚的夸
3: 他，让我这一句话重复了三天。他说你再说一下让我爽一下。
5: 好难得呀，说一下好难得呀。
0: 我觉得贵州还有很多有意思特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起看看吧。嗯，
6: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。哦，
7: 这个价格差不多多少钱呢？
6: 差不多就80来块钱吧。
7: 好重吗？
8: 重吗？แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
7: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
3: สาธุ
7: เราจากแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากมากเลย
8: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยที่จริงหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
6: 知道吗？在贵州啊，一共有2万多座桥。
7: 哦，2万多，
8: 不好意思，跨越困难了呢哈。
7: 好，阿来，如妹，哎，莎莎，ลองดูตอนนี้ข้างหน้าเห็นปะ เรามีแบบภูเขาเยอะมากเลยแล้วมันเป็นเหมือนหุบเขาปะ ใช่ปะ คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสะพานทำให้การเดินทางมันลำบากมากเขาก็เลยชอบสร้างสะพานไง เพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่
6: 现在在贵州啊，我们世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
7: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
6: 对。哦，
9: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。哦。在这里呢还可以登记结婚，而且呢在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
6: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就被唱歌呀。哦，
8: ใช่ที่เขาว่าร้องประสานเสียงแล้วก็รวมตัวกันเป็นหลายๆคน
7: ใช่
8: แบบไม่เคยมาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจําของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็แบบมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
6: อ๋อ我记得泰国那边很多也有像水灯节呀大家也会唱歌啊男女之间呀会用唱歌来表达爱意是吧哎
7: 是เนาะเมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะอย่างนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณเนาะ
8: เป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
7: อ๋อ到侗寨了，
6: 对，大理侗寨，我们现在就到侗寨里面啦。哦，
7: 这里吗？
6: 对呀、啊。
7: 莎莎，你หมู่บ้านของชาวต้งแล้วนะ。
8: 喂，那耶，那耶，สวยมาก。
7: โห，เขาอยู่กันแบบนี้เองเนา
6: ะ。侗寨的鼓楼啊，
5: 这个建筑好特殊啊。
0: 鼓楼的修建呢是不需要一丁一亩。
10: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
11: 里边游客就比较少，可能更接近原生态一点。喂，小河流水人家的。
8: 回来了，哥，好他妈了哈！哦，你们进来了，
7: 我们先买呢。